0: มันมากันแล้วล่ะวะ
1: อะไรมาล่ะเพื่อน
0: ไอ้ลุงลุง
1: ลุง
0: ไอ้หอยโหนสิมันจะมาอย่างเราลุงกินเห็นไหมน่ะ
1: โอ้ยมันคนละเรื่องกันแล้วล่ะพี่
0: อ้าวลุง
1: ลุง

0: มันมากันแล้วล่ะโว้ย
1: อะไรมาล่ะเพื่อน
0: ไอ้ลุงลุง
1: ลุง
0: ไอ้หอยโหนนะสิมันจะมาอย่างเราลุงกินเห็นไหมน่ะ
1: โอ้ยมันคนละเรื่องกันแล้วล่ะพี่
0: เอาลุง
1: ลุง
2: Vous écoutez Radio Saint-Ferréol 94.2.